0: หลังเราดำกันเลยดิอ่ะ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราพลังดาพิธีเห็นไอ้โดนังปะเด่นโ
0: ดแล้วนะครับปะเราต้องเราไปยังเกสเปียร์นะว่างสโตร์ล่าว่างเลสก็มาจัง
1: เอ๊ะไปยันโดนังมันก็เลยฟอนต์ตัดสินันที่พิธีดาก็จะย้อนดิปัดจิบจิบจิบเป็ดจิบมาพิธีเห็นพะเมสเปียร์ตัวเนาะ
0: ตัวนั้นตัวที่เป็นเจ้ามรณะมูบูหัวตัวมาเดียวเป็นเจ้ามรณะมูบู